0: whiz back.
1: ผู้ชนะจะมีรางวัลพิเศษจากแอนเตอร์ติมนะครับแล้วก็จะมีเงินสดมอบให้ด้วยครับ